ให้ไผช้างนางจะเลยนะไผช้างนางให้เจเจครอจะไผค่ะให้หันเจเจ

0: ปลาปลบสีอาวุธุงห้องพาราบุงซองเป็นอินจาร์ปลอร์ลอาร์กิอาร์จูดุนลองสีกาจิร์สารนุงซองแหลงลวุธุงกาเวเดตเป็นอาสารนุงอลองอันเนอร์ลูอาร์เนียตูร์เป็นอาลังอเมกฮินีคลาร์เจนลห้องพาราลองเมทันจอนนี่เกะสังคูร์อาเมทันจอนนี่แมนอิงอุกเซอร์เซอร์เดระจอกกาจิร์จะกานาเทงนัวนัดลังพลีลกังเทอร์เตรังเฮมอาสอร์กักรุงอับพันเกวังบอมเทกลองสีอาเมทันจอนนี่อับพันตามดุนสีหุงดุนโล
1: เช็คๆบักคอร์นังเฮกักรุงบอจอวางโนดวางโนดกดนัดเป็นหล่อโอ้ย
2: เฮมเป็นตีปีจงห้อยเหรอ
1: ทางตักเล่มคลีอุ๊ยนางติปูอิงฮับกิรักสีหลังดุนแลมบ่มจูต่ออิงนิทะปูอานาเนียร์ลูปีเลเกวังเกปีเนียสายโดมาปีหล่อ
0: โกเวียบัตตาพชนสีกาจิรอาร์จุล
2: อิสโอนาลัมอาร์จุลงลุมาตี
0: โกเวียอมอังโฮจิพินบาทสีกาครุงนิงเยลู
1: ปีอาลัมลูโอ
2: เสียลงทูอารองสารพันอับติกังบบตังหุตี
1: โอ้ยดูใครล่ะซองอโปอาจุลองหรอนี่กันนิงเจทับกาลีปุโลแกวุทุงกังเรงอันลาม
3: ปิดป้อมหรอ
1: เสียลงทูอารองสารพันอับติกังบบโลตังโฮ
3: ฮะอับติกังบบกูเมนตุล
2: อปัตตุวีตังโฮ
0: กากรุงถักดุนล
3: กูมาดะตุมซิกิอับติกังโลละแก
0: อิงฮับเครักอาศัยอิงต้นกอกสิไว้ส่งอรุณลง
2: ชินิดุนเดติปูเฮมาร์ลูเป็นอังตันอันแห่งพมิสิหงชะตายลงอามาซิอับติกังบบตังหง
3: กูมัดลงนังเกท่านแก
2: สารกิริสินังเกท่าน
3: อาลังนนเฮมดูอาลังมา
2: ดูจีบุติปู
3: อิสลาปูอันเกเทิดดงอาลัมเลนิพันแกอาลังนังปะชินีเวกนังจีอาปอดลงอิสคาร์บียงลงอาร์โลลาอาหุนิคันติสิAtar cepathon det lo ma pitang. Nang tuming ni thato de. Ne birtai si ke endun rai lang ho.
0: Vaisong terang pohuchi phungpon si sar kiriya phan ridun lo. Ronga sarajoy ne alang ta ke klem du nangji ar pudoko. Alang kache thang thap chot mene tahai. A birtar judun long lok pen. Rong isi a sar ke ka phere klem pru pra lute. Rong isi a phan siya ke sung lep. Sar kiriyang ho pen. A hok na hok a jat.আবিরতা সিতা এন্দুন পেমে কাসি রং সিয়া সরপেন চিংওয়াই রাপসার সিকা দোকাবে ভান কেরাই কমলামতা মাথানাং ককপ আই কুপিয়া দিনা কাইসি নাং কিমান দেত লমা মুনিরে তুম মুনির হেয়ানাং বংতা হিলে পেন আবব হাই দেতাং লু পিনি আমুনিরে তুমকে কোপাই গেলাং নোতা খেয়া কোপাইসি গেলাং নোলো

0: ลอกสิกิดอมจอยเมทันจอนนี่เกอิงอุกเซอร์เซอร์เดสิอัดดุงอันปัตเตบอกสิอิงปล่องดุนลุอันนี่เกยังเย่เป็นไวซองนุปังกุยเป็นบักขอรพันแทงปลุ่มปลุ่มลุอิงนารพันอันนี่เกยังเย่เป็นบักขอรพันปานุสิอันนี่เจ็บปัดยังลุกิสุองหังเซอร์เซอร์เดสิบักขอร์เกอิงปล่องผิดลุอภิเก่งเก่งตุลอีกตากังปลงดุนจอนนี่ตาอพรางดิมทอดสิจะดมดำกูรลุจอนนี่อเมทันตาเพรีอิดลุอเมทันจอนนี่กังปลงนัดหลังดุนดิงสิไวซองปัสิมุตตุลุ
1: นางกังฮอนปาลอร์ลุทูองเซนางตุมอาวิยาเวจพลังวรัลลุบุอิงนาร์เกพลุงเกอพีลามลุบีริอาลุใจนองเลลุจกอันตาเอพองบากเลกังอุกดุนเซอร์จิกาลิรองสามาเมทันเกพูลบุซาลา
2: ปีปอดลอมีทานาพันลากิเทงวรัดแกลากิเปียติลูปลออ
1: าเจราเบราสกังเจนฮาฮิดิอาสกลุอิตุมแกอิริปาพบเฮียฟรังซีบังนาราฮูร์แกอิตุมาริดจาร์พลุปเตกังเด็ดลุ
0: เปิงกีเป็นนังกติลูปจอมอาสกมุจุยอาพิโซริเดงฮอดายสิไวซองนิงเยลุ
2: จูเตกังอุลมาสองปู
0: สกติลูปเด้งดุนสีกาจิร์มังหูวองเป็นอเปนานพันอาจุดุนลุ
1: กติกิมียาฮิดิอาสอกเกอิงนาราฮูร์โชเตกังลับลุนังกาฮานาตุมาพันมัวร์นิกังซามาลอมทันดามราเป็นอับเกสอกเกรอดดามาไซเคลมลินนอนกาลิปุโลเตฮิดิอาสอกตาอังตอนเป็นอามัตซีนาฮอกเด็ดปุเลิร์บอนเกอเวมา
2: อภิสาราเบิร์ตาเกแอนดามดามจุย
1: ปิปอลลอกิโซบาทูเด็ดมาปิล
2: อลาซอนลุอัมพูเสียเบียร์ตาเกบ้าน
1: นี่หลังเฮอันดำไรหลังมอร์นิกังซามาลอมสิเบียร์ตาดำไรปู
0: ไวซองหลังเฮนัดอักเองคำเชยจอลุเมทันจอนี่ตาไอแอมพูอภิเก่งเก่งอารีหุงดุนมอนลุฮับบิดังนาร์สกิจูข้าพลังโนติกังแอดอภิไวซองตัวย่อยเทคเทเด็ดสิเรกรอกตอกลุอันนี้กังซามาฮุดรองอิเสียเบียร์ตาเกดำพรุยรอมเป็นอิงนาร์กตั้งนักอัลลัมตากังเทระตัวมาพันทันเตกังปินโลลาเป็นริดอนาทูอเมกชิบิดุนรินตีเยียพันตาปูปัสสิกเตกังโลอาลังจินีปะเมอิงนารวังตังโลเฮมตับอิงนารวังเอ็ดสอกเกจูเตกังเอ็ดอภิเฮมตับกิกิมเกอาเลียวิปินโลปุสิกังบุราลัมเจดอนดุนสีลาสิกาตุมอดาพรังเป็นวังรินตีโลลาเป็นลิรบอนสีอาลังตุมาพันญี่ปุ่นลินสีฮิดิโซปาเลโลไพคุนีอดาหุนเมลันกังไทยดังอันนี้ตุรกีอบบิดสิอิงสามจินอิงฮอนไม่มีอันพินสิอันนี้ตุรกีอิงดุกซอบสกายุคังดุกซอบอันนี้ตุรจิงดัดรีโลเกกูร์เวนวันสกับบัวลงตาปุถักทักโลอันนิงการองรินตีสกัดเฮเกเมนบัวมุขาเซราลิร์ท็อปสิลาอันนี้เป็นตาลิร์บอนตุมปาวกอร์ยังอาริจักเมนตัวนี้สิเกปับฮุบโอมาปุสิจงห้องดิ่งดังอาสนเบนโลลิร์บอนเกปินีอันนิงการองอันนิงจุดเจปินอันโลลาสิกาบาซาปีอมพัวตุมเป็นเจตองลองสิอาลังปินีเกอันนิงการองอังฮับจิงปูลาบโลลาไพคุนีอาสินิงอาสนสิปีปอดสิอันนิงการองอังฮับกะจิงปูพลักเพลเดปโปสอกเกเมนาริดยายดีเป็นเกเรงสอบเป้าคอร์ยังอาไคเกกปูอันซีกัจิพูลุนิเป้าเวดุนอาโอกาบังอาร์จอนโรมันเซปักลังจีเกลาภัยคุนิอาริดยายดียังคังเฮลุอันนิงการองอิงเนกมอนมันซีลิร์บอนาตุมฮิดีสอกรถบอมลุสอกนาร์เกเรงสอบซาเป็นเกมานาร์กีเป็นอมพูลาร์ซิกาตุมคังเนกอาปากอาปากอาเซียร์มุงจิงวุยรับกุ้งฮิดิโซเรจายดีอาร์เจียมัตซิปินิเกเพร็กดักซิเปลังเมปิกอันปินลุลิร์บอนลาร์ซิกาตุมเครอร์ดสอกมุทีปาเปงปอนบอมซิโนราจุบีปอนบอมลุลิร์บอนลาร์ซิกาตุมเครอร์ดสอกมุทีปาเปงปอนบอมซิสอกนาราจุบีปอนบอมลุสอกอบาฮาร์เกปาเปงจีอพันหลังตุกเกสอกมุทีอันปังรุมตุนบอมลุอังยอกเป็นสาร์เทียตุมตาบาฮาร์ปาเป่งดุนบอมลุสอกเครอดปนบอมเป็นสอกอบูเกจังเซกอฮิดิอาร์เจตาปิยูปิยูเป็นเจเพร็กปนบอมลุอะครอกาเวสอกอนาร์เกเครงอะมุคฮาเก